0: สิ่งใดสิ่งใดสดาสุขเปล่า
1: ขอเป็นเสพูรนหอยอาส
0: ปากตะไบอาตมปริลาส
1: ตะการใจบะเสอบินาสี
0: ขอนานิกาตีดัมภาสี
1: ตัดเตบิชาร์กะเฮจันสาจา
0: จันมะเลสุขเปล่า